คือแขนกอดสังพร้อมมาโอบอ้อมให้โอบอุ่นละยาแม่เอ้ยน้ำฟังสั่งกะบ่คุ้นละคุยลำเจียมยังบ่

ไอ้มายามฝนองเป้งนะขอเถื่อนกี่ยาวเตโอนาไอ้บาดปุ่นเอ้ยโอ้ยมาตั้งปูบังเตโอปีเอ้ยมาตั้งปูบังบานเตโอมาตั้งปูหยาปานตั้งนี่ตั้งตรงนี่เหนือขึ้นไม่ปีลาสายแน่เนื้อก็บาอีเต่าแต่ก็น้ามืออื่นเจ้าแล้วน้าปีลาชีลิงไปไกลเสียแต่ดอชีไปแล้วก้อยไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีลาเนอบาเนินเนขามป้าไม้ยะใส่เหนื่อยหนาวสังเนปีลาก้นเสียงเบาโลเฮาเอ้ยไปตากน้ำเดาเด้ปีลาเอ้ยเงืออยู่นั่งล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยหากเอ้ยเมื่อตั้งปูตั้งเขาเตนาจังบานยะเห็นกว่างแกงฟ้านนามาลิงจวนกายนาสังเนแป้งเนเปียงฝ่านังล้านฟ้านายะลาผุนขวัญเงาอายเอ้ยไก่เถื่อนหน้านังป้ากว่างบุงกลมหน้ายามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านอนดินเดวยาไตตากมาเก่ายามหน้าสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าหลอปีเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียเตไรปีลาเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้ยสังปีนังทรงจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลาเอ้ยสายแน่

ชุดตัวนี้มาไม่กินเด้แป้งเลยน้อสายตัวนี้มาไม่กินเด้สวยตัวนี้เขาคุ้มไม่ไม่เดาโลปีฮักลาก็หนึ่งใจเดียวยิ่งเออ